0: ลุมก็คุ้มรูปบนสางแล้วน้ำหมิ่งกับขับไปเองด้วยกับเด้งแกล้งจำดงรูปหังไกลเดเมืองระเกลมรอและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตื้มตาพลสนัยบิมระเกลกบินตาตัวหอยดงยังจานตักลักกือปลกซาชาแอร์แล้วจานตักลักก้มจริงก็เลยหันเท่าตื้มจำจนสับจนก็จับแพ้ก้มจริงวิตลุบนจาตักลักหำเท่าปูตุตื่นระเดรมตุโลสังระคือเรากนกนาไกลแกลงทนตัวไอปอตบโลกนำตัวไอปอตบโลกกระจุกไกลระไอโง่พิมเดระไอเงาเกล็ดแกลงเลาะวิตมอลูพอยตัวมันกระจุตีหันน้อยกำลังพร้อมตมแปลงประดีจารและนันเอลแจ็คในปวนแชงตรงเอิงก้มจริงกลายกบินลอยลันดงรูปกลมลากระเชมแปลงวิทย์กลายตมแปลงประดีจารและนันเอลและในปวนแชงนำลันโกทนมกลับตนประงะนำลันกนาลจีทนตัวไอปอตบลุนำดงจีตินวังเกวียดลำโบจินตีขวาตรงเอิงดังขวากำลังพร้อมตมแปลงประดีจารและนันเอลและในปวนแชงตรงเอิงแก่แปลงกลายกบินกบินตีจานตักลักหมอตึมดงจีดินทิทุท่านลำกำลังกิดกายประดังจารขวากำลังประมตมแปลงประดีจารและนันเอลเล็ดนึกบนแสงกำลังประดังจารนกกบินเปรตเท่านำลันทุนตัวไอปอตบโลนำกระเลมตมแปลงประดีจารและนันเอลเล็ดนึกบนแสงจึงรู้กระเจตัวเล็บในทะเลงะตุตื้นตึมหัดดำตุนอสับตุนเมืองตรงเอิงบวกนึกหัดดำตุนนกบินปลุกปะเมืองดังโกมจริงกะเลยกระเชมตัวตุยแรมลอยงะดำตุนเมืองตรงเอิงตึมกืนนะกุกระเล็มต้มพลางกระเตาปิมกละบรางะเมืองระกระเล็มเราบรากระโจรำอาร์บรากระเกรกระตุ่มมุ่งลอยงะสวนกระจับตึมบรากดีจารไปมองเลยตัวอื้อลำดังกลายลอยงะมึงนิบวนแสงและนันดิกลายดาวกันนางกำนิบวนแสงกลายมโตมแปลงประดีจารและนันเอวและนิบวนแสงหล่อมดิกระทั่งกลายเปียยอกระดับหนึ่งรมโรลำกลายมโตมแปลงกระเชมกลางเด้งมึกลายแจงมึงนิบวนแสงเกรมกลางจะมินมึงดังปีกระทั่งหังตึมกลายงะโซชาตมึงพงโรกาลำเอลันอินเทอร์เน็ตอกว่ารอยตัวมันกระจุกระไลกระบินตัดตัวหอยดงยังจานตะลักกืนปลุกซาทุนตัวไอปอตบลุกนำตัวไอปอดเหล่าปลุกซามะพระรอยตัดตัวนึกปิลาตรงชายตินกกระบินเล่นอันลอยงะกระไลมูวิตไลกระไลมูกระตึมตาพระโยต้มหังกระไลนึกบนแสงปิมเด้งปุ่นิกพระงะนึกดิกยาพระตุ่มกลากระไลติปตานำลันจีทุนตัวไอปอตบลุกนำนาวกบินมอตึมดงจีเลืองเงินมินเทียกลำตรงเอิงดังขวากระนองประดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารกาวทิวหาอันลำตรงเอิงดังแกเองควากิดไก่กระนองประดังจารควาหอยดงยังยังจารโดหือฮุยเนื่มกับลำตรงเอิงดังแกเองควากระนองประดังจารควากระนองประสั่งเจียจารหุ่นที่จิ้งหัวกระเองควากระนังประดังจารอียังกรีในกระนังกระเองควากระนังประดังจารควากระนังประมักตรังโตกุวิกนามจาร
1: นกกระเบนตรงชายและหัดดำดีกระยาประตุมกรากและติปตานำลานอกาะทนพงนาวกระเบนเปี่ยมกระขะมอลูกแหลดแหลดลานแบดจารใจมอปะวัดและลูประตูตื่นลูหัดดำประงะยับและนันกระเลินเห็นกระองแกลกระจ้าก็ประงะลำนำลานจิทุนมุ้ยเปลาเอลักกระนุ่งประสานจิอาจารเป็นลอยงะตุ่มเน็กดีกระตังเรมาประกาศกระนุกนาดีกระตามจุดชาดประตุมกราเอื้อมเทือกแกลดูเปลี่ยกับประปรองเลาะกำผากลืนผ่านดังตีงะกระดมกระนุ่งประสานจิแอนักกู้มัวพอมดีแกลกลำงะเบิ่มด้วยปันประพลไปตอนนั้นมารกรรมผ่า

0: ประกยากับระลุยสิกและกระจากดมสาฟลมดิมารุมตึงดมหัดาปรพนและนันดิปตุตุนกัมปาประกยากับระรุมตึงห้องประกนุกนาเองเอากันนันจังมอมเน็กมดิขยารปรำตมจดกระจับเริงบรึมรอกลายปีกับแปลปลาวะกริงฟลบอนิกกริงดิบนสายด้วยแบะกริงแต่กระปุยกริงกนงลันลำไกลกับเบนเอาก็เรียตัวมลันกระจุมด้วยเปล่าหอยดาวเนื้อเซนจาร์มอลละไกลมุ่งโยตัวของปลอกปรักเงินปลอกหล่อมาและนันฟาริงกะไกลเกรดลำด้วยมาปลอกขนุกนาปลอกทาร์เกรมยอดกตาแซมไลและนันจุนทิงเบ็ดของปลอกดูปิเลียรุมตึงตุ้มตาปลอกพ้นห้องปลอกขนุกนาบล็อกรำเตโนกับเบนดองชี้ดัวหูหุยกายังควากนมประดางควากนมประสานจิแอจาร์เบมกละและกระตุ้มปอตุตื่นเฮินไล่ตุ้มไกลอดูกิดูกับบ้าและดันตุ้มปลองะพนลำนำลานจิทนดองจีปิมเนะดมในมาประกันยำดีกยาประตุมกระมังปลุกกระตุกกระลงมดิมารไกลกำพาประกรุ่มดังตุ้มตาประพนมเสริมตะแกลแจลานกระตุ้มหัดดาประงายมืดมดิกระตั้งตุ้มหัดดาประพนมเบตนันมเสริมกระตุ้มไกลกวนกับปักลำประเกลียดลังและดัดใหญ่ยวลันมอพนคาบังตุ้มดังหลอกมากระนมประกำลังเกลียรวยไกลมุกดองชี้กาวเทหัวอันกายังควาเกตกายกนมประดังจารควาหวยดองเยนเซนจารตัวยับไกลมาบรอบมด้วยเปล่าและนันตุ้มกนังทารประโยตัวมอไกลมุกดองชี้เอวไล่กนมประสันจิแอจารตุ้มกนังทารประและนันตุ้มสะฟัลเลาะเลยงะตุ้มตาพ่นและบนเรื่องเตะนับหวยดองเยนเซนจารหาดำจนกับไกลมุกและนันวิดไล่ไกลมุกยิงไกลปีกันนาไปหวยดองเยนเซนจารและนันตุ้มกนังทารประโยตัวกระเซียมลังไกลเลยงะลำเริ่มลาน
1: ลำไกลกบินตัดตัวตำรอยตัวมันกระจุหอยดองยังจานทักลักกืนปลุกซาก้มจริงเละกระไรรักุณาตุงะกระแองควากระนังประสังเจแอจารคือทนตัวไอปอตุปลุกนำตัวไอปอดหลับปลุกซาตีนกกระบินหอยดองยังจารรักและดงจีอีนวลบุญยะลำกระนังประดังจารกระแองควากระนำก้มจริงประกันวะกระนังประดังจารงะกะแองควากะนังประสังเจแอจารกึลปลุซาทุนตวยปอตปลุนำตวยปอตปลุซา
2: ดงจีอีญวนบุญยะกะแกงทุนใส่ปอตปันโตกะจุปลุตปันย่อยนายเดบุญสังพุนตีตักลักนังเรมประดีจารเกากับประเรมกะยังดะเพนทักษีดะเพนกะไลรวะกะแองควากะนังประสังเจแอจารมองะกะยำกรามดิอินุมควากิดกายกะนังประสังเจแอจารลอยดำตุนหอยดองยังจารเจ้ากำลังกิดกายหอยดองยังจารกำลังประสังเจแอจารมกรามเลยตึมตาหำอาร์ปลาหำตาก็ควากนุกกนามกลามกลึงลอยโยดะเพนนกกบินเลาะรอยมโปนุยลำกำลังประสังเจแอจารกือปลุกซาทุนตัวไอปอดตัวปลุกนำตัวไอปอดหลับปลุกซาหึงโหกวางเดะลำกำลังประดังจารควากำลังประรุมตังจาร
1: ไอ้ใจตัวรายมาประกลำรายตัวมันกระจุกลายกับบินตาตัวหอยดองยังจ่าตักลักกืดโปรซาแงไอ้นุ่มและตึมตาประกระจาและอันปิมไรกลายกับบินนาวกับบินมองตึมดงจีเลืองหวินมิงเตี้ยคลำจงเอืองดังควากระนังประดังจารควายปูลเปลากุกหอยจารก้าวเทียวหาอังลำจงเอืองดังกระแองควาคิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดองยังจารโดหูหุยนิ่มกับลำจงเอืองดังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประสังเจแอจารหุ่นที่จิ้งหัวกระแองควากระนังประดังจารอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประหมักจังโตกุเวียดนามจาร
0: เตโนกับเบนในหอยดองเนื้อเซนจารกระเสียมหลังและระเหิมเท่ากับแกลมดีกยาดประตุมกระแกลติปนดาบระเกรมแกงลันจารบนสังบระรวยมาประเกอขนุกนาบระรุมดังตุ้มตาพนบระเกรดลังแกลเลงอาดับเพนขนุกนางามเคือกแกลงอซ้อแกลดและบังประกักขนุกนางานกระดับด้วยบนสังแกลมเกตเกรมมกางแกลลุยเลียไอมังและนันตุ้มตาประยมพันกันห้องไกลตัวเออปรองหอยดองเย็นเซนจารมกลำกลังและดวบลูกหัดจับพระยวมพันกันยำเลงะตัวหัดจำจนเมืองดังหัดจับเพนกนุกนาและนันไกลจ่อจ้อนเกยนุกดีกยามเราเลงะพระกดีจารลำจารบลูกทำเป็นเรื่อยไกลกับบินดองชี้ก้าวเตะหัวอันลำจุงเอิงดังกันยังควาเกตกายกนุประดังจารควาหอยดองเย็นเซนจารปีมยะไกลยมพันบังไกลกับเบนในเอามาหยอกกระนองกลำจนดุมหัดรับระดุจโอเบดาดุมหัดรำจนนั่นไปเหลืองะเสเปจังบดกมาลำไกลเต็บยามตาแกลมลิกกับดิบบนสร้างกระนองประดุมกรามยามไกลและนันเกอไกลดีกยาจา Này mới hạt ra kết cài mừng đồng chí khoa kết cài trung ương đảng, khoa lần cha là tổ lâm bìm nhạc lét. Bìm cảm đi kè minh chinh bỏ ngã, mừng cảm đi hạt ra bỏ chinh bỏ tụ tùn, à mô lùi ố hạt ra bỏ gió bè ta ngại mứt, mứt cả mà làm kè hệ tếp. À mô lùi ố hạt ra bỏ giáp bè ta cả bác làm kè lùi ngã. Các em khoa kết cài cần bỏ đáng cha là khoa hội đồng nhân dân cha là cao thị hòa an. Yêu lại cần bỏ sàng chí e cha là tùm cần năng thả ra bỏ, tùm xạ phàl, mà lùi ngã tùm hạt ra bỏ. Mom clam drone hong clay kacha, nek ma brat yo kuop, bim clap bronga, rem lan kacha nga, lenan potu tun linga, bim serum tla, noctal, lambradum kra, clay jum ka, mralan la, brat juk lay lan, drum gob nga to ching tum clay kacha, dika yara bratum kra, clay dim da tun tay padoplanam. Mpetonan, lom de potu tun clay ma brat mung canum brat sanji air to a cool, mdekatam lim ra ram ar, lim rom ro, great lung jack lay dim da kum dika nap nyai. Krem kang kajap lek tapi nang lancar bun sang mengkram di kenang tara pura kenukenah ma pura kem di bun sang dalang kem di bun sang lek dantum kenang pura tum kram diam play jing pun hoi daun nyan san car lom lih merom dek ma pura lui hadra mil cil kenam pura lih merom mbet ngak nan mbet haram lam klem klam trun hadra pura ngak kasim dalang kajap pura lui ngak dum hadra mtrun kasim dalang pura lui ngak klep bun trung hitai klemuh vit lek klemuh di nukabin ngài chắc bỏ phim tổ bồm ta tổ trùm đi bồn sang mì xem kà hàm ả có chút kè chào lè năng kè hùm thao kè mạng mươi dò hạt rạ phên mồm đi bồn sang.
1: Mà rau này thì sao ẻ trang hùm thao tùm trạm trôn sập trôn cơm cộm chinh vít lụ buồn mà rau.
2: Loại năng sao ẻ trang ngã tổ chinh bỏ tập phà vít bạ bà bà nằm lụ buồn chinh tòa bà nằm lụ buồn mà rau. Mà biết thằng năng lui chi bộ đáp cộm chinh chi bộ mờ rau cả chào cô nạ trú kịt gai bọa cả nọa cả cư thôn mờ rau lên ẩm gram đi ipul cô nạ trú lụ buôn mặt trăng tì lụ buôn mờ rau bọa ngạ tụ chinh cài tập pha lên ẩm cộm chinh vít bọa đắng cô nạ trú cài lăng bọa ipulia tì tướm lụ buôn âm o yộ cả năng ngạ chắc cài kịt gai bọa cả nọa mừng cư nạ cú lọ chinh cài tư cân năng yom phan bèm đi bù tụ tươn kết lăng bà kinh nục nà.
1: Mà rau này thì xa e leo chàn tạc lạc ngộm chinh cái lời hầm thầu tươm trạm trôn sập trôn cờ tập pha ngộm chinh vít lụ buôn hầm thầu tươm trạm trôn ngộm chinh bà đáng lên ăn chào ngạ khoa kẻ ăn khoa lụ buôn tê tập pha vít.
0: Tì nục hầm thầu xa e leo hầm thầu tươm hạt trạm trôn ở sập trôn ngộm chinh bà đoạ lụ buôn tê tập pha vít lệ năn nên lọ lụ buôn làm xa rõ mừng bà hì mạ lụ buôn ở tục bà đoạ lụ buôn xa e leo lọ hầm thao tùm hạt trầm trôn mcom chinh chị bộ dọ tùm giao ngạ khoa cái em khoa chị bộ giao ngạ khoa lụ buôn lại nần khoa lòng bọ mặt trận tùm lụ buôn mrao nay chinh bọ ngạ dùm phân cái nhầm cầm đi cái nâng bọ con nô con na ngạ bọ hết cái chấp hay tê lấy ngạ tụ chinh bọ tập phà vết
1: cái nâng bọ sang rạm ar lên âm tôm chọt tạc lát mrao hầm thao eno poang lên ăn đè một rèm ở tụ plô tùm sang rạ cư lâu thôn rèm tuổi bò tập lô năm tuổi bò tập lô cái chú
2: thôn này sắp ăn bốc sang ra cứ lau cái nục cái nà cái đệt lăng làm cha tạc lác cộm chinh cái lại cái xem ra để một rèm tụ lô bố tụ tươn ra lấy lau lô em mại bò nằm tú lau cho đè rèm tụ lô lâm năn mò cái chú tú bà lô cho đè lần dọ ra lau lô lòi bò sắp ăn tú lô cái chú cho đè dọ ra loay cái lại chàng tà xa lết ăn sậy bò bà lô nằm cho đè dọ ra loay cái lại chàng tà thoa quăng dọ ra loài cái lời chàng tà cha lụ ti mò sang ra cứ lau nguyễn huệ và ti hòa hằng bạ plu tu bản quang quang ra mút rem bẹ an ti sang ra cứ lau cà ba quát và tăng an hằng tòa plu em à quang cái năng bạ sang ram ar lên âm tôm chặt chà kịt cay lê tùm sang ra cứ lau hôm thâu plu tu tươn cái lời ra để mút rem tôm plang cà phùng để ngậm cà ram ar mút rem loài lan đình tứ rồi mông cà cha ngậm cà ram ar mút rem nuôi ti tru plu cái chú mông rồi lau lần cái chú thuần tuệ bỏ tập lô năm
1: ấm được quân sang là đã bình cập lâm enu pra eo chạc tùm cân năng pra tùm kram nèm play rè hà cùm tùm kra mò lúc lầy lệt lăn sàn ăn à mò yộ cân năng mạ chăn cà đạp pra ngạ yộ cộp đụch ớ bẹ ta lọ chàng mò cà lầy lạm ngách e lư kèl lâm pra kè xem tlang kè lèm râu lên ăn ngạm kra ram ar ti cha dak lak mle mrom ro ba le tum klem mle mro jak sem lam klai kret lang pra knuk kana rum kop

0: ไปจากกลกำดิกยาประตุมกรามแนมปลายหมอกไหลกลับงักสุรเกียมเห็น
1: เติมเสียสีลอดีลำประงามกระหรำอารดุมกันนังประตุมกรามแนมปลายลึกลูกริมมงตุกวนดุมกันนังประกนุกนาเสริมกระหรำอารเบียดดาระในลูกรำอารมองงามกระและเลยลันอินเทอร์เน็ตมังเอ็ดมาระเสริมกระและดันลอดลาเวทรำอารดุมประในมองงะกลามงัดคลวยลันอินเทอร์เน็ตก็ยอดนั้นดุมกระนองประดุมกรามเนียมเปลยเลือกเสียมล่างไกลงะรำอาร์ติหยับนกบังนั้นพระเรียมงและดันประกักงามกระรำอาร์
2: dịch
1: vụ công bên mình rất là ok anh. Bố mai tệ tên này mà bởi chắc kể ti, gia clay cà thâu thì cơm tôm lạng lá, mà ạc nhai sẽ đàn bượt lòng hạt chạy. Sa làm tốm clay dùm phà này ti hằng tốm cân đồng bởi rụm tầng, để cơ chăng thọc lại ti cơ clay mrau hằng clay bởi mặt lại đàn clạm ngạch. Rồi là này cao, đốm rạm ar, sổ gió làm bởi chôm cá, dạ dù lăn, ngàm cà rạm ar, là nàn đốm hạt rạp bởi yêu chắc ngàm cà bởi đụng thân, bèm nè, màu ngã lùi lăn internet, lạm ngách. Bởi ngã này, hãy lấy cao cả đốm cà nông bởi đụng cầm đềm play, cà xìm lăng bị mọc lẹ dô cua phạm bởi con hóa, mọc lại ngã rạm ar, lùi mẹ khẽ đập. ยมพันเห็นบรางามกระหรำอารลวยลันอินเทอร์เน็ตเบรบุกละดมหัดระบระหลักดุกงะดิกลายกลำงะลำหัดระเกรดหลังประเมืองกนุกนา
2: ตึงบึกไก่ถิ่นก็ชักเหลือง
1: บริเวณจักบรางามกระหรำอารกำลังบนสร้างและนันดมกันของประเปลมเนียบนดิกลำลานดิกกระตังบรางามกระหรำอารแม่ก้มจีพูดจนนาวตุ้ดตีตุ้มลุบบนงามกระหรำอารกำลังบนสร้างต้มปลำที่บนซ้ำเด็กเอทระเรียลันอินเทอร์เน็ตเบียบังนั้นเพราะเรียมวงที่บนสร้างนาวงามกระหรำอารตีกันของประกนุกนามลิมรอมรูอามยกกันองไปยอมเน็กเรากันนอกนักดุจโอเบียดหลอมลิเหตระมินมอมดิมาประงามกระหรำอารเตอตุ้มกระเจงงามกระหรำอารกลับงัดมาประห้องจีไอเตียและนันประงามกระหรำอารมอบิมกวบเป็ดดุมกันองประตุมกระมเดียมเปลยมรามอกแหลดดาวกันองเฮนเกอกันองประงามกระหรำอารนันจิงประงะยมพันไปหอมกระมดิกันองประสังจีแอกยัวกำเดือบนสางเด็กแกลตุทื่นกระดุมกันองประตุมกระมเดียมเปลยและดันลอมกวบไอกระตังรวมกระมดิประกนวักแกลเต็มตาลำจาร
3: điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp
0: mọi người luôn hoạt động rất chắc về lịch cả cả tiếng cân nặng phạm tùm gram nằm play lên ăn được buồn sang một hộ rời mong ai bỏ lên ăn bạc cát ra này cái đập nâng ăn tụ mạ bỏ mò tẹp phải yap bộ đi nâng thầu bỏ lên ăn cân nuôi hẹn tiếp mừng nuôi mạ bỏ về ngại chặt hên bỏ chào
1: ดังบางตุ้มหัดรับรองงามกระหรำอารลองตุ้กงามกระหรำอารเลยลันอินเทอร์เน็ตดักลักหลักมังกรจิงรองงามกระหรำอารเลยในกันนมเรากล่ำงัดและนั่นลังกระดุมกระนองประตุมกระมเดียมเปลยเรียกบนสังจิงพ้นกระนองประสังจีเอมโรอามอยกกระนองดุมกวบดีจักไกลเกรดหลังประกนุกนัดดุจโอเบียดหลบาลูกไกลจักลกระดุมกระนองประตุมกระมเดียมเปลยจิงนกปิมพ้นกระดำดีกระยากระจับรังลามินุกมลิมรอมโร
0: นุบอนสังและน้ำบิ่งกับตุ้มรอยเก็บในตีลูกสังแอดาวลำจ่าแตกลักบูมอลุ่มนึ่งเติบกำมันกะไลรัวเองงอปิมและระเงาเกล็ดแกลงแหลมดาวกะไลหุยยดไอตีนันละลุ่มนึ่งจึงแปลแอดาวแปมนำอมอนาวกะลังไอเหล่าโอเติบบูมนำแอดาวอมอลเติบก็ปีแปนาวกะสังแอดาวมองในกะไลรัวทุกกระชำแล
1: ตาเลยรอไปมันป่วยงอหายหมักด้วยเซนันไม่หันเหนื่อยยั่วดกแต่บนเจี๊ยดสะเอกตูระจารตักลักจังนับแหล่เจ้าตีเงาปะเวียดนามเบียดได้ให้เก่าดัวเรียนนำแกล้งงอหมอนเลอโอบุษเซนันไม่นำกัดหลังแกล้งรอเตะนกมันจำกุนแกมสร้างและนันบอปีกันนาเติบแกล้งรอไอ้งอเป็นแหล่ได้ให้เงากระเกลงกระชามติ๋วก่อรอจังปานำเจ้าเจ็กตีสังเอเจ้า
4: เออยามเป็นปีโซด
1: ตีสางก่อยงอเลอร์นาแปลดรำนำอมอหลาโอแล้วนาแปลตึงอัดกันเหล่าไลก็นาวกระเซมไกลระนายดรำตามตันแปลก่อนำเจ้าเตสายดาปรองเกรงแตงเวียนตัวระนายดิมดรำมัดหล่อเรยก็ใส่ประเบียและเอลากะนันมามามุดเดเสยามโอ hiện tại mà rồi em trào cái loại ngó bềm lệ ra hình ngọc lật liêng để đục trào cái loại tướp xài đạp bằng kinh tài nguyên a xem lèm để loại Trần Văn Trung mừng xạ e trăng xoài bà bẹ lét rồi xì gỡ bè thao riêng cả sang mà lùi tìm đưa hình ngọc bềm lệ ra hình ngọc lật liêng
5: là vô mùa mưa này đầu mùa mưa
0: tiết nó cỏ tốt dần hay dần sản xít e cả tăng lật lóc cách lô cái chèm đài lưu làm buôn mò lùm nề tướp cái loại loại
1: ទីនោះមិនត្រូវក្លែរត់ទើបសាយត្រាប្រងក្រែងតែងឿនយ៉ាប់មឹងអកកធុនទោះក្រណៃសាយត្រាមមកាត់លំចាំគុនលះក៏សេតុសបានប្លោះប៉ចំនុយហេងអស់ពេលម្លែរះហេងអោក្លិតក្លៀងបោះនេះក៏លុយទីមករែប្លោះម្លាន់ណាំឡងទោះក្រណៃហេណាំនេះបានត្រូវទីសាយត្រាប្រឺលូយកគលក្រាប់រួយមកទោះឆ្លោប្លោះចំនុយហេងអស់ពេលម្លែរះហេងអោក្លិតក្លៀងរៀមត្រាវក្លែហុយជឿធិនអេបេសាកតេក្លោហេណំដូហិងោបាមចោទីសាយចោមកក្លែពីកណាលទោះតលកចាំលេ
6: តូលុងលុងអឹងហ្វោ
0: មឹងក្រាស់រះម្លាន់ណាំមិនកសែមយ៉ាប់លូទីម៉ូតូភ្លុកជុំនេះរែមដៅលំសះរួយមិនណានៅប្រាប់មេតប្រងាលំមងមកក្លែរក់ទើបពេះទុទងលេះដាន់ចាំគុណនេះរ៉ា
1: លោកសេកណងកសៀមឆ្លងក្លែរអត់តំចារតក្លាក់លំរេកាមេកាក្លុំចារម៉ៃបេសាប៉ាន់ប្លុះជុំនេះទើបក្លែរអេងោះពីម្លែរះឯងោក្លេតក្លៀងមិនទីណោះមិនទើបក្លែរណៃមកកកធុនទុករណៃម៉ោសៃបបប្លុះសាជុំនេះហងឯម៉ាប្លុះទ្វណោកទើបឡារក្លែរវ៉ាទេណាប់ក្លែហឺហឺតកយោក្លែរទើបឡារម៉ារលំទៀមដាកតាំងកំលះហងហចានលូថារបរអេត្រាវមិនតាមតាន់កំនេះបនសាងចង់ពីមៀលត់ឡុកបេមដោះវ៉ាទេងកាលដានកសៀមឡាំងយ៉ាក់មឹងផុននោះគេលិះមកក្លែរ៉ាលំបនសាងពេមរ៉ាក្លែរ៉ាទឹបឡារប្រង
0: ហតាមដងរូបមឹងរ៉ាក្លែមរោលដានតាមដងសាប់លូមដងរូបតាក់ឡាក់ក្រែងណៃមិនជឹះតបណៃយោលចាក់កំនេះបនសាងណានាមានកាប់តែមដេងខ្លាំងឡេបនលោកទំទំលំតាមដងរូបអីតៃ

0: ลุงก็คุกคมทุบนสังแล้วนั่งมิ่งกับขับเพียงเจอกับเด่งกลางดำดงรูปหังไกลเดเมื่อรักเลมรอแล้วนั่งดำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำดำดงรูปในหมอตื้มตาพลสนัยบิมระไกลกับบินตาตัวหอยดงยืนจานตักลักกึ่งโลกซาชาแอร์แล้วจานตักลักก็จริงก็เลยหันเท่าตื้มดำจนสับจนก็จับผ้าก็จริงวิตลุบนจากตะลักหำเท่าผู้ตุตื่นระได้รำตุโลกสังระคือเราขนุกนาไกลกลางทุนตัวไอปอตบโลกนำตัวไอปอตบโลกกระจุกไกลร้อยเอ็งโอ้พิมได้ระเอ็งเอาเกล็ดแกลงเลาะวิทมอลูหอยตัวมันกระจุตีหันน้อยกำลังปรับตัวแปลงปรักดีจาร์และนันเอลจักนิบวนแชงตรงเอิงก้มจริงกลายกบินลอยลันดงรูปกลมลากระเชมแปลงวิทย์กลายตัวแปลงปรักดีจาร์และนันเอลและนิบวนแชงนำลันโกทนมกลับตนประงะนำลันกนาลจีทนตัวไอปอตบลุนำดงจีตินวังเกวียดลำบุจินตีขวาตรงเอิงดังขวากำลังปรับตัวแปลงปรักดีจาร์และนันเอลและนิบวนแชงตรงเอิงแก่ลังกลายกบินกบินตีจานตักลักหมอตึมดงจีดินทิทุท่านลำกนังกิดกายประดังจารขวากนังประมตมแปลงประดีจารและนันเอลและนึกบนแสงกนังประดังจารนกกบินเปรตเท่านำลันทุนตัวไอปอตุโลนำกลมตมแปลงประดีจารและนันเอลและนึกบนแสงจึงรู้กิเจตัวเล็บในทะเลงะตุตื้นตึมดำจนอสับจนเมืองตรงเอิงบวกนี้ดำจนนกบินปลุกปะเมืองดังก้มจริงกะเลยกระเชมตัวตุยแรมลอยงะดำจนเมืองตรงเอิงตึมกึนนะกุกะเลมต้มพลางกระเตาปิมกละบระงะเมืองระกะเลมเราบระกระโจรำอาร์บระทาร์เกรกระตุ่มมุญลอยงะสวรกระจับตึมบระดีจารไปมอกเลยตัวอื้อลำดังก็เลยลอยงะมึงนิบวนแสงและนันดิก็เลยดาวกันนางกำนิบวนแสงก็เลยต้มแปลงปรักดีจาร์และนันเอวและนิบวนแสงล้อมดิกระทั่งก็เลยไปยอดกระดับหนึ่งบรมโรลำก็เลยต้มแปลงกระเซมแปลงเด้งมึกก็เลยแจงมึงนิบวนแสงเกรมกลางจะมินมึงดังปีกระทั่งหังตึมก็เลยงะโซชาตมึงพงโรกาลำไอรันอินเทอร์เน็ตอกว่ารอยตัวมันกระจุกเลยกบินตัดตัวหอยดงยังจานตักลักกึ่งปลุกซาทุนตัวไอปอตบลุกนำตัวไอปอดเหล่าปลุกซามะพระรอยตัดตัวนึกปิลาตรงชายตินกกบินเล่นอันลอยงะกเลยมูวิตไลกเลยมูกะตึมตาพระโยต้มหังกเลยนึกบนแสงปิมดิ้งปูนิกพระงะนึกดิกยาพระตุมกลากเลยติปตานำลันจีทุนตัวไอปอตบลุกนำนากบินมอตึมดงจีเลืองเงินมินเทียกลำตรงเอิงดังควากระนองประดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารก้าวทิวหาอันลำตรงเอิงดังแกเองควากิดไก่กระนองประดังจารควาหอยดงยังยังจารโดหือฮุยนิ่มกับลำตรงเอิงดังแกเองควากระนองประดังจารควากระนองประสั่งเจแอจารหุ่นที่จิ้งหัวกระแองควากระนังประดังจารอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประมักตรังโตกุวิทนามจาร
1: นกกระบินตรงชายและหัดดำดีกระยาประตุมกรากระเฮติปตานำลานอกาะทนพงนาวกระบินเปี่ยมกระขะมอลูกแหลดแหลดลานแบดตาจารใจมอปะวัดแหลดลูประตูตื่นลูหัดดำประงะยับแหลดนันกระเลื่อนเห็นกระอังแกลกระจ้าเกอปรองะลำนำลานจิทุนด้วยเปลาเอลและกนุประสานจิอาจารเป็นรายงานตุ่มเล็กดีกตังเรมาประกาศเกอกนุกนาดีกตามจุดชาดประตุมกราเอมเทือกแกลดูเปลี่ยกับประปรองเลาะกำผากลปานดังตีงะกระดมกนุประสานจิแอนกุมกว่าผมดีแกลกลำงะเบิ่มด้วยปันประพลไปตอนนั้นมารกำผาประยัวกับประลุยสีแกลกระจากระดมสาฟาดิมารรุมตึงตุ่มหัดดาประพลและนันดิประตูตื่นกำป่าประกยัวกับประรุมเทิงห้องประกนุกนาเองเอากรณ์แจ้งบอมเล็กดีกยาประมตมจดกระจับเริงบริมเพราะกลายปีกับแปะปลาวะกริ่งฟัลบอนิกกริ่งที่บนสายด้วยแบะกริ่งแตกกระปุยกริ่งกระดงลันลำไกลกับเบนเอาก็เรียตัวลานกระจุด้วยเปล่าหอยดาวเนื้อเส้นจารมอลักไกลมุ่งโยตัวห้องประประงันประหล่อมาและนันฟัลริงกะไกลเกรดลำด้วยมาประกนุกนาประทาร์เกรย์มจดกระตาแซมไลและนันจุนเทงเบ็ดห้องประดูปิเลียรุ่มเติงตุ้มตาประพ้นห้องประกนุกนาบลอรำเตโนกับเบนดองจีดัวหูหุย กแองควากนมประดางควากนมประสานจีแอจาร์เบมกละและกระตุ้มปอตุตื่นเฮินไล่ตุ้มไกลอดูกิดูกับบ้าและดันตุ้มปลองะพนลำนำลานจิทนดงจีปิมเนะดมนักมาประกันยำดีกยาประทุมกระมังปลุกกระจกตู้กัดลงมดิมาไกลกำพาประกรุ่มดังตุ้มตาประพนมเสริมตะแกลจัดลานกระตุ้มหัดดาประง่ายมืดมเด็กกระตังตุ้มหัดดาประพนมเบตนันมเสริมกระตุ้มไกลกวนกับปักลำประเกลียดลังและดัดใหญ่ยวนลันมอพนคามังตุ้มดังหล่อมากระนมประกำลังเกลียรวยไกลมุดองชีกาวเทหัวอันกายองควาเกตกายกนมประดังจารควาหวยดองยืนยันจารตัวยับไกลมาประมงด้วยเปล่าและนันทุ่มกนังทารประโยชน์ตัวมอกไกลมุดองชีเอวไล่กนมประสันจีแอจารตุ่มกนังทารประและนันทุ่มสามฟันเลาะเลยงะตุ่มตาพ่นและบนเรื่องเตะนับหวยดองยืนยันจารหาจำจนกับไกลมุและนันวิดไล่ไกลมุยิงไกลบีกันนั่นไปหวยดองยืนยันจารและนันทุ่มกนังทารประโยชน์ตัวกระเซมลังไกลเลยงะลำเริ่มลาน
0: ลำไกลก็บินตัดตัวตำรอยตัวมันกระจุหอยดองยยังจานตะลักกืนปลุกซาก้มจริงและกระไรรากุณาตุงะกระแองควากระนังประสังเจียอาจารคือทนตัวไอปอตุปลุกนำตัวไอปอดหลับปลุกซาติโนกบินหอยดองยยังจาราและดงจีอีญวนบุญยะลำกระนังประดังจารกระแองควากระนำก้มจริงประกันวะกระนังประดังจารงะแองควากนังประสังเจแอจารกือลปลุซาทนตัวไอปอตับลุนำตัวไอปอตับลุซาดงจีอิญวนบุญยะกะแกงทนใส่ปอตับปันโตกะจูปลุตัวปันย่อยนายเดบุญสังพนตีแตกลักนังเรียมประดีจารเก่ากับประเรียมกะยังจะเพนทักษีจะเพนไกลรักกะแองควากนังประสังเจแอจารมองะกะยำกรามดีอินุมควากิดกายกนังประสังเจแอจารลอยจำจนหอยดองยังจารเจ้ากำลังกิดกายหอยดองยังจารกำลังประสังเจแอจารมกรามเลยตึมตาทำอาร์ปลาหำตาเกะขวากนุกกนามกลามกลึงลายโยจะแผ่นนกกบินเลาะรอยมโปนุยลำกำลังประสังเจแอจารกือปลุกซาทุนตัวไอปอดตัวปลุกนำตัวไอปอดหลับปลุกซาหังโหกวางเดะลำกำลังประดังจารขวากำลังประรุมตังจาร
2: ไอ้ใจตัวรอยมาประกลำรอยตัวมันกระจุกลายกระบินตาตัวหอยดองยยังจ่าตักลักกืดโปรซาแงไอ้นุ่มและตึมตาประกระจาและอันปิมไรกลายกระบินนาวกระบินมองตึมดงจีเลืองหวินมิงเทียกลำจุกเอืองดังควากระนังประดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารก้าวทิวฮางลำจุกเอืองดังกระแองควาคิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดองยังจารโดหูหุยนิ่มกับลำจุกเอืองดังกระแองควากระนังประดังจารควากนังประสังเจแอจารหุ่นที่จิ้งหัวกระแองควากนังประดังจารอียังกรีในกนังกระแองควากนังประดังจารควากนังประมักจังโตกุเวียดนามจาร
1: เตนุกับเบนในหอยดองยันเซนจาร์กระเสียมจลังและระเหิมเท่ากับแกลมดีกยาร์ประตุมกระแกลติปตาบระเกรมกางลันจาร์บนซังบระรวยมาประเกอคนุกนาบระรุมตึงตุ้มตาพนบระเกรดลังแกลเลงอาดับเพนคนุกนากำเคอแกลงอาซอแกลและเบิ้งประกักคนุกนางานกระดับด้วยบนซังแกลมเกตเกรมกางแกลฤทธิ์เลียไอมังและนันตุ้มตาบระยมพันกันห้องไกลตัวเออปรองหอยดองยันสันจาระมกลำกลังและดวบลูกหัดรับระยวมพันกันยำเลงะตัวหัดรับจนเมืองด่างหัดรับเพียนกนุกนาและนันไกลจ่อจ้วนเกยนุกดีกยันเราเลงะบระกดีจาระลำจาระบลูกทำเป็นเรื่อยไกลกับบินดองจีข้าวเตะหัวอันลำจุงเอืองด่างกันยังควาเกตไกกันนุประด่างจาระควาหอยดองยัน

0: sen cha ra pim nya klai yom phan bang klai ka ben nai amo yo ka nom klam trun dum ha dra bra duoch o be da dum ha dra trun nan pe lue nga se pe chang mot ka ma lam klai he tep yam ta klam lih ka dih bon sang ka nom bra dum kram dam plai le nan ka klai di ka yar cha nai mơ hạt ra kết cài mừng đồng chí khoa kết cài trung ương đảng khoa lành cha là tô lâm bìm nhạ lẽ bìm cầm đi cầm minh chìm bỏ ngã cầm đi hạt ra bỏ chìm bỏ tụ tùn à mơ lùi ô hạt ra bỏ gió bè ta ngại mứt mứt cầm mà làm cầm hẹt tếp à mơ lùi ô hạt ra bỏ giáp bè ta cầm bắt làm cầm lùi ngã cái ông khoa kết cài cầm bỏ đảng cha là khoa hội đồng nhân dân cha là cao thị hòa an yêu lai cầm bỏ sàn chí e cha là đúng cầm năng thả ra bỏ đùm xạ phà mà lùi ngã đùm hạt ra bỏ mầm cầm trôn hồng cầy cả chắc đặt mạ bỏ vô cuộc bìm cầm bỏ ngã rèm lan cả chắc ngã lên ăn bỏ tụ tươn lên ngã bên xem là nục tal làm bỏ đùm cà cầy chầm cá bỏ lăn la bỏ chuốc lê lăn đùm cuộc ngã tụ chìm đùm cầy cả chắc đi cái giờ bỏ đùm cà cầy tiệm ta thuần tuệ bắt đầu lớp năm phía tòa nan làm đi bỏ tụ tươn cầy mạ bỏ mừng cầm bỏ sàn chỉ e tua cừ để cả tam lim rau ram ar lim rom ro kẹt lăng chắc cầy tiệm ta cầm đi cả nạp nhai Krem càng gần chấp lại đập nàng lần cha được buồn sang. Mừng cầm đi cân nặng thà đập bỏ con ukana mà bỏ cầm đi buồn sang. Lăng cầm đi buồn sang lại đần túm cân nặng bỏ túm cầm đem lại chỉnh phun. Hội đồng nhân dân cha làm lịch mầm để mà bỏ lười hết ra. Mười chín cân nặng bỏ lịch mầm. Bết thằng nan bết thầm làm kèm cầm trôn hạt ra bỏ ngã. Cả xem lăng gần chấp bỏ lười ngã túm hạt ra trôn. Cả xem lăng bỏ lười ngã kẹp buồn trơn ngay tại kẹp mút vịt lại kẹp mút tiền ukana bên. Ngài chắc bỏ phim tụm bồm ta tụ trùm đi bồn sang xem kra hàm ar có chút kè chào lên năng kè hôm thao kè mang mươi dọa hạt rạp hèn bồng đi bồn sang
1: Mrao này thì sẽ ẻ trang hôm thao tùm trạm trôn sập trôn cơm cộm trình vít lụ buồn mrao Loại năng sẽ ẻ trang ngã tụ trình bỏ tập phà vít và bỏ nằm lụ buồn trình tòa bỏ nằm lụ buồn mrao biết thằng năng lui chi bộ đáp cộm trình chi bộ mrau ca chào con nạn trú kịt gài bọ cả nọ ca cư thôn mrau lên nằm gram đi ipul con nạn trú lụ buôn mặt trăng tì lụ buôn mrau bọ ngạ tổ trình cài tập pha lên nằm cộm trình vít bọ đắng con nạn trú cài lăng bọ ipulia tì tướm lụ buôn amo yộ khả năng ngạ chắc cài kịt gài bọ cả nọ mừng cư nè cú lọ chinh cây tư khả năng dùm phân bèm đi bố tụ tươn kết lăng bọa cân ục nà Mrao này thì xa e leo chàn tạc lạc ngộm chinh cây hầm thâu tươm trạm trôn sập trôn cờ tập pha ngộm chinh vít lụ buôn hầm thâu tươm trạm trôn ngộm chinh bọa đáng lên ăn chào ngạ khoa kẻ ăn khoa lụ buôn tê tập pha vít
0: Tì nốt hôm thao, xa e leo hôm thao đúng hạt trăm trôn ở sập trôn cộng trình bởi đoạn lụ buôn hệ tê tập phá vết. Lệ nà nên lọ lụ buôn làm xa rõ mừng bởi hì mạ lụ buôn ở tục bởi đoạn lụ buôn. Xa e leo lọ hôm thao đúng hạt trăm trôn cộng trình trị bộ dọ tuôn. Giao ngạ khoa các em khoa trị bộ, giao ngạ khoa lụ buôn lại nâng khoa lòng bỏ mặt trận tụm lụ buôn mà rào. Này trình bỏ ngạ dùm phân, cả nhằm cảm đi cả nâng bỏ con ổ con nà ngạ bỏ hết cái chấp, hệ tê lấy ngạ tổ trình bỏ tập phá vết.
1: Cần ông bà sang rạm ar lên ẩm tôm chọt đặc lạc, mrao hầm thâu, eno poang lên ẩn để một rèm ở tụ bố, tùm sang rạ cư lực lâu, thôn rèm tuệ bò tập lô năm tuệ bò tập lô kỳ chú. Thôn này sắp ăn bố sang rạ cư lực lâu, cần ông bà kết lăng làm chà đặc lạc, mgộm chinh cơ lại kỳ xem ra để một rèm ở tụ bố, mpô tụ tươn ra lấy lâu bố em mại bò nằm tú lâu cho để rèm ở tụ bố. Lâm năn mò cái chú tú bạp lúc chỗ đê lần dỗ ra lâu lúc lòi bò sắp ảnh tú lúc cái chú chỗ đê dỗ ra lòi cái lầy chàng tàl xa lết ảnh xa bò bạp lúc nằm chỗ đê dỗ ra lòi cái lầy chàng tàl toa bằng dỗ ra lòi cái lầy chàng tàl xa lưu ti mò sang ra cư lâu Nguyễn Huệ và ti hòa hằng bạp lúc tụ bản bằng bằng ra mút rèm bẹ ảnh ti sang ra cư lâu cao bà quát và tăng an hằng tòa bố em à quang cả năng bọa sang rạm ar lên âm tồm chọt chà rạc kịt gai lê tùm sang rạ cư lâu hôm thâu bố tụ tươn cơ lầy ra đè một rèm tôm plang cà phùng đè ngạm cà rạm ar một rèm loài ê lan điện tử rồi mông cà cha ngạm cà rạm ar một rèm hà nuôi ảnh ti trú bố cà chú mông rồi lâu mần cà chú thôn tuệ bò tập lô năm ấm nước bọn sang là nát bình cập làm ảnh nục bọa เอลจักตึมกนังประตุมกรามแหนมไพรเรหกุมตุมกราหมอลูกไหลเลดลันสนันอมอยกนังมะจันกาดับระงะยกบดุจอแบตาลอจังหมอกไหลกลับงัดเอลิกาลลำประกเสมแรงกลมเราเล่นอันงับกระทำอาร์ตีจาดักลักเล่มรมโรเบาเล่ตึมกลมเล่มเราจักแซมลำไกลไกลแรงประขนุกนารวมกบไกลจากกาลกำดิกยาประตุมกรามแหนมไพลหมอกไกลกลับงัดสุรเกียมเห็น
0: เติมเสียสีเหล่าดีลำประงามกระหำอารดุมกันงประตุมกรามแหนมไพลลึกลู่ริมมงตุกวนดุมกันงประขนุกนาเสริมกระหำอารเบียดหระในลู่หำอารมองงามกระและเลยลันอินเทอร์เน็ตมังเอ็ดมาระเสริมกระและดันหลอดลาเวทหำอารดุมประในมองงากลำงัดคลวยลันอินเทอร์เน็ตก็ย้อนนันดุมกนงประดุมกรามเนียมไพลอิลิกเซมตลังไกลงารำอาร์ติยับนกมักนันพระรวยมงและดันประกักงามกรารำอาร์
2: บ่
0: หมายแต่ในมาปล่อยจักเกตียาไกลกาเท่าติเกือบตมปลังกละมักมัยและดันรวดลำหาชาติซาลำดุมไกลยมพันในตีหังดุมกระนงประดุมตึงเด็กเกอจังทอกลายตีกระแกลมเราหังแกลประมาและอันกลับงัดเริ่มลานในก้าวดุมรำอาร์โสยอลำประจอมกะยะยัวลันงามกรารำอาร์และนันดุมหันดาประเอวจักงามกราประดุมตึงเปลมเนียมองะเลยลันอินเทอร์เน็ตกลับงัดบรางะในอิเลกาลกระดุมกระนงประดุมกรามเดียมเปลยกระเสียมล่างเปียหมอกแหลกยกวบลำประกนวะมรกแกลงะรำอาร์เลมในแขดับยมพันเห็นบรางามกระรำอาร์เลยลันอินเทอร์เน็ตเบรบุกละดุมหัดระประหลักดุกงะได้กลายกลำงะนำหัดระเกรดหลังประมังกนุกนา
2: ตึงบึกไก่ถิ่นก็จักลุ
0: บริเวณจักรงามกระหำอาร์กำลังบนสร้างและนันตุมกันของปลอกแปลมเนี่ยบนเด็กลำลานมันได้กระตั้งปลอกงามกระหำอาร์แม่มกอมจีปูลจนนาทุกตีตุ้มลูกบุญงามกระหำอาร์กำลังบนสร้างมันตุ้มปลำด้วยบนซ้ำเด็กมิตระด้วยลันอินเทอร์เน็ตเบียบเบิกนั้นเพราะเรียมบ่มด้วยบนสร้างแนวงามกระหำอาร์ตีกันของปลอกคนุกนาม ลิมรอมโรอมอยกกนองไปยอมเนกมรากนอกนักดุจโอเบดหลอมลิเฮดรามินมอมดิมาปรางามกระหรำอาร์เตอตุมกระเดกงามกระหรำอาร์กลับงัดมาปรหองจีไอเตียและนันปรางามกระหรำอาร์มอปิมกวบเป็ดดุมกนองปรตุมกรามเดียมเปลยมรามอกแลดาวกนองเฮนเกอร์กนองปรางามกระหรำอาร์นันจิงปรางะยมพันไปหอมกรามดิกนองปราสังจีแอร์กยัวกำเดือบนสางเด็กแกลตุทื่นกระดุมกระนงประตุมกรามแดมไพลและดันลอมกวบไอกระตั้งรวมกรามดีประกนวะแกลเตปตาลำจาร
3: điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp
1: มาอินทาลูฮัดะประจักเปะลิกาลกระตุ้มกระนังประตุมกรามแดมไพลและนันเดือบนสางมรุไรมงไอประและนันประกักระในกระดับนังอตุมาประมอแตปแพยับโบมดินังเทาประเลนันกนุเฮติปมึงนุยมะประแปะงะจักเฮนประเจ้า
0: ดังมังตุมหัดดาประงามกระหรำอาร์ลองตุกงามกระหรำอาร์เลยลันอินเทอร์เน็ตดักลักลักมังกอมจิงประงามกระหรำอาร์เลยมในกันนมเรากลับงัดและนันลังกระดุมกระนงประดุมกรามเดียมเปลยมือบนสังจิงพ้นกนงประสังจีเอมโรอมยกกนงดุมกวบดีจักไกลเกรดลังประกนกนัดดูดโอเบียดหลบบาลูกไกลจักกลกระดุมกนงประดุมกรามเดียมเปลยจิงนกปิมพ้นกระดำดีกยารกจับรังลามินุกมลิมรมโร
1: นุบนสังและน้ำบิ่งกับตุ้มรอยเก็บในตีลูกสังแอดาวลำจาดักลักบูมอลุ่มนึ่งเติบกำมันกระไรรัวเองงอปิมเละระเงาเกล็ดแกลงแถมดาวกระไรหุยยดไอตีนันละลุ่มนึ่งจึงเละแอดาวแปมน้ำอมอนาวกะกลางไอเหล่าโอเติบบูมนำแอดาวอมอเลาะเติบก็ปีแปนาวกระสังแอดาวมองในกระไรรัวตุกระชำเล
0: ตาเลยรอไปมันโปยงอไอมากด้วยเซนันไม่หันเลยยั่วดกเตะบนเจี๊ยดสะเอกตูริจารตักลักจังนับละเอดาวติงาปะเวทนำเบียดให้กาวดวงเรียนนำแกลงอมอลือโอบุษเซนันไม่นำกัดลังแกลรอเตะนกมันจำกลแกมสร้างและนันมอปีกันนาเติบแกลรอไองอเป็นแกลได้เงาเกลื่อนเกลี่ยกระชามติวก่อเหาะจังปานำดาวเจ็กตีสั่งเอดาว
4: ยามเป็นปีโซด
0: Tì sang còi ngọt lơ, nọ bè trầm nằm à mọt lạ ố, lọ nọ bè tân, ách cành lào lây, con